0: ายสหกโตเดเมนมบสุธรรมโตพระเตียดจีเอจีสสท่านไปถึงพระเตียดไอจีเฮาเฮ็ดการสุธรรมพระเตียดพร้อมโจหอมป่องการทําเห็นสังสวนตั้งมันเดจจริงใจความราชการเฮ็ดได้ตกดียินดีซะนี่อยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมยินดีซั่นเสี่ยวฝั่งจูเยียนจงตวยขับมดบ้านเมืองตังตีที่โทกําลังฮกหมูไปถึงบ่ฮั่นเขาเฮ็ดการจิงผลอกุณครอบโคอัญญาโจการนําถมนําน้องเพภัยคําลับฝนหาลงตกนี่ปาปินการนําถมนําน้องเพภัยคําลับ12ปันนาเจ้านี่เหอจมลายเหมือน2ปัน798กุ้นใครไปอยู่ติดิติโทลิกวินการเคียดจ้าปีนี่มือยำหอนเศร้าเฮียงตังละทาตังพระเตียดนี่ป่องตละเขียกเก่ากูดหาปั้นสีห้อยเหมือนกุ้นปอกไปพระเตียดนี่โปเออร์โปเกิดจองการดินใส่ไรปังเพียไปขำลับนี่ป้าหือผูกกุ้นได้ซีหอดถึงปั้นเก่า13กุ้นประเดี๋ยวก่อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมเข้มทีอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดกว่าคำหนึ่งกลางในสิจินพินผู้ปิ้นจุสีพระเตียดอยู่ปิสค่ายเขือเขาพอมลิสหวยผูกกับน้อนหมูเขากับสางค่ายโคโจจุสิพอมโจปกติสาวกนั้นยังปากกับขนนักจว่าตุนอยู่สางค่ายโคโจจุสิถ้ากดถึงการปงหนึ่งมีนำเขียมนำลีซุงอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดกว่าคำหนึ่งด่าเลี้ยงสิจินพินผู้ปิ้นจุสีพระเตียดพร้อมเมียนมบสังค่ายโฮโจจู้จือฟงหวยปี2ปันปลายสาวกโตเดนเมียนมบสุธรรมถึงพระเตียดจีเออจีสสท่านหอดถึงกลางคืนสิจินพินผู้ปิ้นจุสีพระเตียดเขาจุนบินนี่หอดถึงไคโลยอนเปอร์สายซีผู้ปิ้นจงทุ่งพระเตียดไอจีติดตัวพระเตียดไอจีเขาเหตุการณ์สุธรรมพระเตียดเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งพร้อมโจหอมป่องการทำเหียนสังสวนตั้งมันเดจจริงใช้ความราชการเฮดัยตกดีเป็นดียินนันเซนอยู่เวียงเมืองเสียยกความทำเหียนกระดามใช้ความสิจินพินจุ้งสุจีปากกัมหัวนักจีเนียใหญ่นักนันเขยำใช้กระดามหมูกว่านำการเกิดป้องสังเตียงแห่งตั้งในจงยังแจกไว้หอมป่องเส้นเห่าทำเหียนสังสวนเฮดัยตกดีเป็นดีที่ตัวกันมันกุ้งเมียก่อนการทำเห็นสังสอนที่ได้ตกตีเป็นดีต่างมีพัติดต่างมันได้จะจริงใจความราชการที่ได้ตกตีเป็นดีเหตุออกการอ่านภายตุนอยู่ใจความราชการที่ได้ตกตีเป็นดีนี่อยู่แต่ความเกิดเก่าปืนนั่นเหตุถึงตีที่ได้ตกตีเป็นดีวังเย็นผู้เป็นสมัยสู้จีเป็นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำจางยี่จงผู้ปิ้นจู่จ้างหมูจีนำที่สีจงยังไปไปการทำเหียนสังสวนเขาพร้อมๆอย่างปากกำลี่ฟงผู้ปิ้นฝูจู่จ้างและผู้กุ้นทำการดังมนหีเขาพร้อมๆอย่างจีนำเดหมอฮันเจิร์ดบัวเกิดจองการนำถมนำน้องเพียไพ่คำรับมายินนันเซินเซียวฟังจูเยียนจงตุ่ยนี่ซาซุ่มกำลังเขาพร้อมจองการจิงผลอกุณครอบโคเด็กวินการเฮียจ้าเส้นเสี่ยวฝั่งจูเยียนจงตุ่ยอย่าเบาเวลาคำมดบ้านเมืองต่างตีใจยงพาติดจิงผดกี่กินนันที่ทั่วหมูจิงผดอากุณในความโพนี่ไปถึงเมืองเซี่ยเฉียวจินอีซีฮงโฮ12ปันนาผู้เออเพียงหนึ่งจองการจิงผดอากุณในความโคดังล้วนจองการจิงผดอากุณในความโคการลาเฟียดสาเจียดการเฮจ่าเหอจมไรใครไปอยู่ตีดีตีโถการอามาคำห้องใจโคตือจูเจอจูจองตีบ่อหันเจินนี่ตือเขาเฮ็ดอยู่เตเดินเปียดลูกออกเศร้าเก่าคำมาจะเจ้าภาษาใด12ปานาเจ้านี่บ่อเกิดฝนหาลงตกเสียนสือจูตีนี่ยาโจเพียไพ่คำลับเตจองการเพียไพ่คำลับบ่อเกิดเสียแล้ว12ปานาเจ้านี่ตั้งมันพัดติดฝ่ายไปเตียงการกี่กินนั่นพร้อมกับโครงการโป้กวนกี่กินฐานเจ้าเสียนโครงการยกยามดไซโครงการกงอันโครงการสินำไซเมืองฟงหนียังโกป้องกับหมูทหารหมูเสียวฝั่งฝ่ายไปจึงผลอากุณในครอบโคหมูสันดิ่งเสียวฝั่งฟงหนีเขาเฮียดจองการจึงผลอากุณในครอบโคหอดถึงเดินเปียดดอกออก30คำกลางขึ้น12ปันนาเจ้าหนีปลายที่โทษตุผามงกาเตียนนอนผ่าหุ่มเมียนฟงหนีหือบ้านเมืองดียาโจเพภัยคำรับนั้นหอดถึงสีเหมือนพื้นไปจูนุ่มจมไล่ตีเจียงฮง91กุ้นเมืองหายเสียนหอย97กุ้นเมืองลาเสียนเหมือน2ปันหาหอยไป3กุ้นบ่องมีเหมือน2ปัน7หอย91กุ้นนี่ใครไปอยู่ตีดีตีโถไว้ซีเสียนตีตีเชิงเจ้านี่เจ้าเตียงการเตียนในบ้านเมืองหันตุนอยู่ห้องสั่งเฮ็ดทรงหลวงนี่อีกเทียมมีนำเขียมนำลีซุ้งกำจอยปอให้เมียนาเฮ็ดท่าใดหังมีเป็นดีปีกายเวซีเสียนนี่ปีไรก่อสั่งออกเฮ็ดทรงรงหอดถึง2หอย40ตวนนำสั่งหอดถึง7ปั้นเหมือนเย็น 做吧不会面那也很来你打算来一天双门腾三门眼好双三比你嘛马凤的眼眸线出雄走你晚冷飘冷列座还有满梦的嘎地来的不留皇上马凤你探兵皇上的那暗河不会面那打算来一天能这能นับตามกันก็หอมสอนว่าจากไหนหูพอถึงปีนี้เลินเจ็ดรับเครื่องจักรใส่เตียนอันกวงฝูฝ่าเตียนตั้งพระเตียนนี้พอถึง12กดเช่นว่าไปโอ้โหที่นี่ลงปุ่นเจ้าใหม่ไปฝ่าเตียนนั่นกวงฝูนี่ทำปิ้นเครื่องจักรอันฝ่าเตียนอยู่พระเตียนเฮาไล่เลือกเปิ้นนั่นเจอหนึ่งเวลายำหอนเศร้าเฮียงปี2026ดวงที่ป้องมี62วันอยู่เล่นเปลี่ยนลูกออก31คำเหมียนโมบตั้งเล่นเจ็ดลูกออกคำหนึ่งถึงเล่นเปลี่ยนลูกออก31คำตั้งละท่าตั้งพระเตียดนี่ป้องตระเขียกพอถึงเก่าโกดหาบั้นสีห้อยเหมือนกุ้นปอกไปผู้กุ้นก็เตรียมข้าวสารใหม่แหละหูพระเตียดจงโกพระเตียดโอโรสพระเตียดมงกู่จักอยู่เดินเก่าโยกเฮียดจองกันกว่าบ้องกันเขาเฮียดกันฮัตเตียนปี2026โตบ้านเมืองขอบต่างเตียคำนั้นออกมายินนักนี่ฟังได้โพธิกากันอยู่บ้านเมืองไปขอบเลี้ยนเขาเฮียดกันพิดาดปายานันเพียงหนึ่งจองกันกว่าบ้องกันห่างเฮียนกว่าบ้องกันโซฮากว่าบ้องกันโพธิได้ทรัพย์ยับบ่าสังกาพิตรวจฟงนี่อยู่ในเวลาบันบังหันเดินเก่าลูกอ่ะคำหนึ่งหล่าเลี่ยงส่วนบินตัวละของโขทหารอากาศพระเตียดจงโกอันใส่ห้องใจโคตื่อกำจอยพระเตียดนิโปเออร์ดูทีซองบินหอดถึงของส่วนบินเนื้อโลกจ้าเตอร์มันตูผู้สลาจวนจาอันซาเจตดีเอ็นเอหาผู้นี่อันบินผู้สลาจวนจากำมุนพระเตียดนิโปเออร์ดูทีซ้ำนี่เขาส่วนบินหอดถึงพระเตียดนิโปเออร์นับตามทหารพระเตียนนิโปเออร์ปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจากไหนหูพอถึงเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดูกับคำหนึ่งกลางขึ้นนาดีเปียตานิโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไรบังเพียไพขำลาบนี่ปลายปลาหือผูกกุนใต้เชพอถึงปั่นเก่า13กุนอันนักสกัมเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียซึ่งบอกนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงดีนี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงบังเหอเย็นนานออกแห้งอยู่ทรงกันสั่งเตียงปิ้นโฮมเปิ้งอย่างต่ำเสียงภาษาปันถนังกันสำเลือนในพระเดียเท่าเอาไดตาดีไหมไปเบาขาดสีจิงพิงทรงสูสีปีทรงพันไปเสาโตเดินหนึ่งหลอด19คำถึง21คำเมื่อมาเย็นนานสัจจะคำตองนั้นเผยออกกำปะขนนักเสียออกบังเหอเย็นนานเขาห้าหูเสียงและกำตือจ้องใจปุ่งเนื่องตั้งพระเตียดคัดเคียงกระเทตามตั้งทรงยางเสื้อขาดเจียกไว้ใหญ่ลงมาตุนอยู่หมั่นเว้นปุ่งเนื่องไปตุนอยู่กำเปลี่ยนไก่ที่โทษเหลืองเปิงมีตาดีกับหอยเฮากินไผเมืองฝั่งตากันเช็ดจ่าอามาขามได้หมั่นเว้นออกแห้งสั่งเตียงปิ้นโคมเปิงอย่างต่ำเสียงภาษาปันธนังกันสำเริญในพระเตียดเถาอยู่ทรงกันสั่งเตียงซุ้มผับยิงดีปิ้นอ้อนหนาเปินได้สืบเส้นตากาไข่โตนายาตรงนายาเอาไดตาดีไหมไปเบาขาดกวดเตี่ยมดีความพัฒนาทรงโกเขากันยินนันนั้น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงครับเสียงโซบอกนี่ผัวขาเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนันเพียวหือดังไล่ฟังประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำครับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับบาไต่ประพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

0: ห้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ห้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาปอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนดันที่ดักตีชีจินพินกับชันจาสั่งขายโคโจจูจือเชิญเงินกู้เยี่ยนเสือลิสือหุยฟ้องขายหุยนำเสาหกวักไปเอกต้านคำหลักตาชีจินพินอองเมียนขอดช้าน้องกับชันจาหุยหลงสั่งขายโคโจจูจือเฟิงหุยเมื่อสวยงไปโชคบีเอกดีทำการโมเลตึงจีเออจีสื่อสื่อทันในซ้ำกาถึงตึงไอจีกาดีถามกันโมเลตึงคุยขอดทบลองฝึกเองค้าจ๋าตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมามกทบบ้านแล้วยี่น่าเสินในอยู่คนมีน้องใครยี่น่าเสินเชียวฟังจิ๋วเยี่ยนจงตุยข้ามองตีจุลมหมายยังหกฝงกาถึงโบคันวางการหิมจิ๋วเพชรน้ำดุดน้ำร้องไทยกอบตกฝนหลงเย็นเป็นเพชรน้ำดุดน้ำร้องสิบสองปะน้าเจ้าเออก้นบนสองเองจิตปากเก้าสิบแปดก็ไปเพชรไว้ชี้เสียนเหตุดีฝ่ายกันเห็บทรงยงในเอออาเมียเตอจำได้สองเงินเขิงจักตือเฮียงเหนียดฟาทัดเตียนพวกโอดีปนเตอตือไม่ฟาเถียนในในเป็นทัดเตียนและตึงเฮาเยอชิบันนั้นตึงจงโกตึงอโลสือตึงมึงกูโกตียกเหตุลองโฮมกันฝึกเด่นไร้เสกอันห้องว่าเปลี่ยนฟังคือโจเมื่อสวยงไปเช่าหกปีไหลย้ำได้จับถ่อมเข้าฉลังบ่เจอไหลอยู่ขิงอ้ำตีท่านเบลันเก้าเลยวันเดินกลางเหลือจูชี่เหลือตึงกาเฮาชี่จินพินอยู่ปีสุดขายเคกับชันจ่าหุยหลงสั่งขายโคจูจูจื้อเชิญเงินกู้ลิสือหุยวางขายหุยลำเท่าบอกไหลต้านคำหลักตาอันโหไหลว่างว่าเต้าโถปกหลมสั่งขายโคจูจูจื้อในคักเบ็ดดีตอนไหลอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเริ่มเก้าเลยวันเดินกลางวันจูชี่เหลือตึงกาเฮาชี่จินพินวางเมียงขอดช้าลองชันจ่าหุยหลงสั่งขายโคจูจูจื้อเฟิงหุยเมื่อสวยงไปเท่าหกปีตั้งดีทำการบู๋ตึงจีเออจีสื่อสื่อทันนั้นอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเริ่มเก้าเลยวันเดินกลางคำจูชี่เหลือตึงกาเฮาชี่จินพินชี่เหลียงเมนกับตึงไคโลจอมหลังจงทงตึงไอจีใส่ชีพิษครับโตตึงไอจีดีถามกันเมื่อเริ่มตึงเมื่อเริ่มเก้าเลยวันเดินคุยขอดพบลองฝึกเองสั่งสอนตีตั้งทั้งปองจอมอาโจมามุกทุกบ้านแล้วยิ่งน่าสนในอยู่คนมีน้องไข่เต๋อกาฝึกเองปองจอมไหนจีเดลักดาชี่จินพินจงซูจีโจจ้าโลเทียปองจอมลองขับอันหุยเหลือจงยังตั้งเธอเจียนเสือกงโจ้ลิ้นเต่าเชียวชูไหลขวดหบลองฝึกเอ็นขาจ้าไล่เปลี่ยนผู้เหลือเสินเฮาไหลเต่าโถจับเทียนเลี่ยนหาขากลางลองฝึกเห็นขาจ้าไล่เปลี่ยนผู้ตีตั้งเถาเปียงตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมามุกทุกบ้านก้าเอิงเยาไหลเห็นดอกลองขับอันมาโจ้เอิงเขาเยาเต่าโถอาโจมามุกทุกบ้านอยู่ฝ่ายลองเข้าเจอไหลในมั่นเกียนตีตั้งอยู่ฝ่ายเหตุที่ปองบ้านไหลในยันหักดึกดึกเสินไว้สูจีวางหนิงทิ้งปองคายคุยอีกด้านขำจูจางปองการจี้หลีลองฝืนขาจ้าและจงยางนำสี่ฝงจางอีจงเธอก็เหลือปังคุยอีกด้านขำฝูจูจางลีฝงอีกปาก้นการเนื้อฝงตังเมียนเธอก็เหลือปังคุยจี้หลีลูกเจมบุคันเซินปู่เป็นเพลลำดับลำลองมาไหลยี่นั่นเสินเชียวฟังจิ๋วเยี่ยนตุ๋ยหูขันผายปองจอมจูล้มหมาเหียงลูกกูป้ากูล่าเธอก็เหลือไฟกันปองการหิมจิ๋วเพลลำดับลำลองตั้งขางดำผิวเปียดน้องตีจางโปเป็นพีเจอไปเสินเชียวฟังจิ๋วเยี่ยนจงตุ่ยขันไผ่ข้ามองตีกับปองกันไผ่ออกหมายังปองกันหิมจิ๋วและคนมินชี่จินหยี่ชีฮ่องโค่สิบสองปันหาผู้เอ๋อหกหลังกาถึงเนื้ออื่นตีฮบเพียในปองกันหิมจิ๋วย้ำจังในฝ่ายกันหิมจิ๋วฝ่ายกันเจ็ดยิ้มฝ่ายการขับอ่านอ้องจุดตันเสาอาเมียฝ่ายการอาม่าขามเครื่องของหยงตื้อเดินบุกขันเสินกูเปิงตึกปองกันไปเจอเสอลูกเบอร์เล่นเปียดได้สองเก้าวันมาเลยสิบสองปันนะได้จู่จื่อเจ้าตกฝนหลงเนื้อเสียนเนื้อวิ่งกู้หลังตัวมีรองฮบพีนันปู่เป็นพี่หยาสิบสองปันนะเจ้าขันไผ่ปองจอมเถาเปียงจู่ล้มอ่องการยินจี้ก้อนดีเวสันเจียนคังกงอันช่วยดีเจอเลยเนื้อเจ้าเลื้อเสียนสองครับเลยอีกป้าฝงเสกอันอยู่เลื้ออึ่งตีเชียวฟังเจียวเย็นสันดินเชียวฟังตุ๋ยหูเตอเข้าเลื้อฝ่ายกันหิมเจียวไล่กะตัวถึงเบอร์เล่นเปียดได้สามสิบวันกลางคำสิบสองปันนาโจโปเตอร์อึ่งตีฮบพีในเฮอถึงสมงกากู่ร้อนฝ้าอมโคร้อนเจอเลยขึ้นขวางหิมเจียวนันชิมุนป้ายหลังจูล้มกวนเอเวียงเจ๋งหงเก้าสิบแปดโก เลอเมืองให้เสียนปาก97โกเลอเมืองหน้าเสียนบน2เหง583โกอาเมียฮบผีตั้งหลงบน2เหง7ปาก98โกไปกะอ่องตีศีรษะนั้นอ่องการกุคักโกหลังเลอไปสีเสียนตีที่จินเจ้าไหลถามหับดีปนพรตั้งกะป้องกันตีตีวาวาดกโกปาโกฝ่ายมาเต้าโทฝ่ายกันเห็บชงร่งไทยในดีตอนมาเธอจำได้สองเงินปั้มเจอเปอร์ป่าอ้องสุดตันเสาตั้งอาเมียเธอจำได้สองเงินไทยเมื่อปีไกเห็บชงร่งเหลือไว้ชี้เสียนตั้งหลงบีสองปากสี่สิบต้นยันไทยตั้งหลงจำได้สองเงินปนเธอจีดิ้งบุญเย็นโป้เปลี่ยนกันมาเฮือโหนก้นหนาดีเฮินเธอจำได้สองเงินสองบุญเย็นถึงสามบุญเย็นเขาหลายปีไล่มาหมากฝังเลอมันตาปิ้นชีเลอเย็นมาเจินที่เลอเย็นบ่เชียนเลอชูส่งเจ้าไหลก็บานตอนหมากปันจำหางดีในไขถึงว่างตีเลอเติ้งน้ำไถย้ำจังในฝ่ายกันผ่านสร้างพวกซ่อมหมากฝังในบริเป็นฝ่ายกันหนักหนาเฮออาเมียตีท่านเธอจำได้ส่งเงินทันเดอร์ไลฟ์หู้ไปหมายไว้ตัวถึงปีไล่เลื่อนจิตหางเทนเครื่องจักรตือยังเด็ดฟาทัดเตียนตั้งเติ้งตั้งเลือกขึ้นถึง12กุ๊กตีเปียดหิงหกปากบนเชียนหวาพวกโหดีปนเตอรวงตื้อไม่มาฟาทัดเตียนในฝ่ายการตื้อแห้งเด็ดฟาทัดเตียนในบ่ได้เป็นทัดเตียนแล้วเติงเฮาหลงเหยื่อสิเปิ้นทันฝ่ายการโตต่างเบ่เขาปล่อยจ่าเมื่อขิ่งไม่เปิ้สวยไปโชคปีเขาย้ํา62วันใดบ่อยู่เมื่อเลื่อนเป็ดได้31วันขอจ่าเฮาลูกเมื่อเลื่อนจิตได้วันถึงโตถึงเมื่อเลื่อนเป็ดได้31วันฝ่ายการโตต่างคนทั้งราทาไฟตั้งเติงทั้งหลงโตต่างคนเก้ากุ๊กตีห้าหิงสิบักบุญโคผู้หมายข่าวได้หู้ถึงฝงเสกเปลี่ยนฟังปู่ตุ่ยถึงส่งโกตั้งถึงอโลซือถึงเบิ่งกูโกตีอยู่เบลินเก้าโหเลินในยกเหตุดวงพร้อมกันฝึกเรียนอันห้องว่าเปลี่ยนฟังคือโจเมื่อสวยปลายเช้าหกปีไทยเอาลองที่ฟังโป้ตบลองอยู่อึ่งขอบเตียนมาลักเช็ดอิ่มเหตุตีไทยไม่เหตุเงาตีโฮมกันตักสอนโฮมกันเนี้ยมขาโฮมกันโป้ตบตั้งติดเชียวโฮมกันปันขึ้นเจอไหลมาโฮมกันฝึกเรียนจอมหลังฝ่ายชินชาและเติ้งนี่โป้เออพวงหมอกไหลหุบไหลอันเหมือมาไทยโตถึงขิงอ้ำตีท่านเมื่อเดินเก้าเลยวันเดิงกลางคำเปียดาดีเติงดีโป้เอ๋อโป้เป็นพีลอยกันดินถูน้ำดุบลำร้องไหลโผเห็ดกลนใต้กายกสูงถึงเหงไป93โกอันจิมใกล้ตั้งไทยไทยเป็นข่าวสะดังเปิดเป็นใจทุนตั้งไทย
0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเปิดอามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเปิดหุ่มตึกจางเปิดเห็นโค้ดตามชี้จินเห็น
2: เติ้งจงโก้แกนมัดดักฝ่ายการข่มกูอาข้างเปียงยาซื่อซื่อชั้นเช่นนั้นเบอร์สวยอิงไป23ปีเดินสีได้26วันชี้จินพินจงซูจีอยู่เลยหลายสินจมโคต้องมัดเติ้งจงโก้ตั้งสื่อจีซื่อซื่อชั้นเช่นจู้จื่อโฮมไปลงบองโตกัน50ปีเต็มเอกเชียนชวนเจ้าชูช้างโคตงนั้นจี้ว่าเติ้งจงโก้แกนมัดดักฝ่ายการข่มขู่อาคังเปลี่ยนตั้งกัดซื่อซื่อชั้นเช่นหันเติ้งกะป้องกันตีสร้างฝ่ายการข่มขู่อาคังเปลี่ยนตั้งกัดซื่อซื่อชั้นเช่นเติ้งกะกะเทียนนั้นจับเที่ยงเปลี่ยนเพิงโอปาติมาอามาคำอาคังเปลี่ยนตั้งกัดซื่อซื่อชั้นเช่นนั้นสร้างพร้อมเถาเปลี่ยนทิ้งกวนอาคังเปลี่ยนตั้งกัดซื่อซื่อชั้นเช่นนั้นกะจับเที่ยงฝ่ายการข่มขู่อาคังเปลี่ยนตั้งกัดซื่อซื่อชั้นเช่นหันเทียนเหลือเบี้ยดีอ่องป้องกันผ่านสร้างเบี้ยหุ่มเบิร์ตั้งกัดสาป้องกันก้าไข่นั้นเทียนเหลือเสือ
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
1: ปีน้องเขาขอตั้งหลายสุดิอุตซาจะแล้วอาหิ่งปวกใดเขาเอาเจิงกวางโปอันห้องว่าตั้งเปียงขอดฟันนั้นปล่อยเฮาตั้งหลายถ่อมเซิงกวางโป้ดังใดเป็นอ้องปล่อยเสียงอามิวกวนเบิ่งยินนั่นเฮาอินเปีย
3: ซ้ําถึง5วันกะเด้อผู้เหล่าเจ้าซี้หลงดังเสียงนั้นซ้ําบ่เพียงออนไลน์หลังกันบนอุ๊กอุ๊กหลงเอายี่ผองตั้งยีซูก็ภายสาสัดกะซี้หลงดังเสียง
4: ใจอีโซผายควังล่ะวันนี้เฮาบ่ทํามาตั้งหึงเอาซา
5: เออมาเอ้ยยี่ผองนายเชซาตีเถียกได้เพิ่นก้อยกัดดึงเจ้าบ่เอาโจ้เฮียผองหาซ้ําซุบ่สองกัดจังติเอาได้
4: เจ้าล่ะ หลังเฮือฮะเรียนปอกกัดเดิง
5: ขั้นตัวเป็นเมื่อว่าติมาเชียซา
4: ไม่เจอว่าเชียซาตัวขิงหยาจังจังเน่งนกดังตัวขิงมันแก่นเขียดเดียดเพียดภายในตาเจอเชียซาตัวขิงเห็ดแข็งในหมอกโสกว่า
5: เจอตัวเจออยู่ถึงว่ามือได้เอาไรเจ้าดีอ่ะ
4: ภายเนี่ยเอาไรได้เชียซาหยาหาเจ้ากาเลอช่างจันฟูเล่นเอาไรนางมันเห็ดแข็งละ
5: เฮียไม่ทาได้เหรออ่ะปุ๊บเจนไม่ได้เขาเจ้ากาหันตัวละ
4: เมื่อติดตายอ่ะปะป้อมไอ้ด้าเสียใ
5: ครก็สู้ได้ครับเบิ้งเข่าเหินตายเป็นผีเป็นพายก็กำมันหน้า
4: ไปพายควงนึงละด้านปะใ
6: ครเฮ้ได้เป็นได้ยิ้มยาตั้งเป็นบ้างเมื่อเขาห้องยิ้มตั้งเป็นดำสองห้องนั้นขามหัวจ้างจางยีเซินแถมเต้ละมาเลยกูตามหนัง
3: บูย่าหมายไล่ยิ้มตั้งเป็นวันกัดทันตินผายมือพะก้อยกำอ่อนดึงจะโว้ขับถึงยี่ผองสองขาว
4: โมซาตัวมอไล่เชี่ยชาติแข็งแน
6: ่นอ๋อมอไล่ใหม่เหรอเนี่ย
4: เฮ้อ
7: ยี่โซ่ยี่ผอง
6: อ๋อยี่ผองยี่โซ่กูมาไอ
4: ้มาใช่ยี่โซ่โมซาห้องมาแล้วมาขันเนี่ย
8: เออมา
6: สองเขาห้องเยี่ยมตั้งเป็นตามห้องดังนั้นโมซาผู้ยีเซนโปไทยอ่ะสองเขาเข้ากาดิโกดิโกยีโซ่โมชิเข้ากา
4: เออดับเจอโมซาฮักกาลาจ้ายีโซ
8: ่เออ
6: เข้ามาเนี่ย
4: จ้ายีโซ่โมซาฮะโมชิเข้ากาก็จะป้าดอกท่าเมย์
8: เออโมซา
6: อ๋อลังเนี่ย
8: เออรับเจอโ
6: มซาสัง
8: ก็ซื้อยีโซ่
6: เธอขึ้นไหน
5: เป็นมาเอาไรตีหิดเขียกดัน
6: ยีโซ่อ๋อมาท่ากำเนิงอืมเป็นว่าเจแล้วไรเจ้าชาวาตัวเข่งเบิ้งมีตั้งเป็นอิดเดิง
5: มีตั้งเป็นมีตั้งเป็นที่สัง
6: ดึกเบิ้งดันถึงตีได้เสียหลงตัวเจ้าตัวสมารุมแก้มตัวตั้งเป็นร้อยเสียนเจ็ดจี้เมียบาดว่าเมื่อจับจู่เมียงไข่ตั้งเป็นไอจื้อ
5: ไม่ใช่บ่เป็นสุหิตผิดบ
6: ่ยังเหตุผิดเมื่อไรถึงจำได้จังบวกเข้ามา
5: ตั้งเป็นไอจื้อหรือจังเป็นใจผิดเดือดได้มะหรือจังเป็นใจตั้งเป็นไอจื้อเดี๋ยวมันคนคำตูมีคนไหนตั้งเป็นไอจื้อยาตายกะหัวใจจำใจเขาติดตายเอา
6: ถึงตาลั่นเมื่อไปกี่เขาเชิงถามเมื่อยี่โซ่เมื่อกดเตียงกดดำเข็มจ้าเพียนเพื่อไ
5: งเตียงก
6: ดได้เถียมกดเลือดได
5: ้ตัวขิงเกาดีเต้เตียวจ้างเถียมเลือด
6: เมื่อกดได้เถียมเลือดเท่าเป็นไหน
5: ก็ไม่ได้เถียมกดโ
6: ปเจจำอินกันนั่นก็มีเมียวไม่ให้ฟังเลยไหน
5: ที่สังห้องว่าจำอินกันไม่ให้ฟัง
6: อ๋อเจ้าเจ้าว่าเมื่อกดมีเมียวตั้งเป็นอินกันไม่ตื้อถงตับดกเลยไหน
5: เขาก้อยตั้งยี่ผองอยู่เตอร์กันโก้ก้อยว่าตูตื้อถงทับดกกูปอกซาย
6: ี่ผองจับโจมยังให้ตั้งเป็นไอจื้อจะมันจับเฮ่อมา
5: ป้อเจนก็รกตีเธอจับบ้าเลย
6: มาซ้ำเข้าใจดีลีลูยี่โซจำจะเมาเหล้าอย่าเห็ดสังตวงได
5: ้เมาเหล้าพวกนั้นจังเจออันตีป
6: ้อมาซ้ำเข้าใจจู้สังอ่ะต้านเจี๊ยบเรียบคลองดู
5: มีปอกเดิงเอ้ยกูโฮมิดกันนั้นเด้งเข้าวันหันหน้าเขาเมาเหล้าร้อนดับเอาตื่นมาจังหูร้อนที่ร้อยเสียงร้อนไว้แล้วร้อนฝันนั้นเพียงห่างมีปู่ยิงกูเดินมาดมลาเก่าก
6: ูอินกันนาย
5: เขาช่องทางว่าเป็นร้อนฝันนะ
6: ปู่อาเจจะยังตื้อถงตับลูกอ่ะตีเจอปอกนั้นห้ามเอ๋อจับโจมยังไข่ตั้งเป็นไอ้เจ้า
5: หายมึงเจอปอเขาก็ทางเป็นร้อนฝันเตี้ยซ้ำว้าวก็ปอกนั้นเดียวๆอ่ะ
6: อีโซบ่ดังเย่ผองปู่สู่ตื้อกันโกซ้ำปู่ที่อันเห็ดเขียกมันเอาผู้ลองตั้งหูได้เมื่อว่าเฮ่อหางก้อยเกาต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านแท้กำเดียว
5: เย่ผองโมซาเฮ้ยหมวกให้มันก็ได้ไง
6: คือก็ลมหมวกให้มันมันมีอาข้างผู้ลองตั้งหูได
5: ้เออปู่เชิญห้องมันเข้ามาต้านนะก็ค่อยกูมันมาขำได้อ่ะ
6: เดียวเฮ่อเก็บน้ำอมนึงเนี่ยเลิกมวยกำนึงเฮ่อเจอหลิมเนี่ยจังห้องมันเข้ามา
5: เออจับจังมือ
3: 一旁团博亚还没阿庄呀不但发人撇得好人跟他不够跟人林家。门哥大一模亚三外拉嘎对一说。不想还托拉他们大日三哈六个母门厉害厉害厉害厉害行宝行动不要来个母。
9: 那边我碰上啊郭生张边追郭生张边追
8: 一旁不要怕呀妈妈郭夫妈让等待
6: 双河都摆地先捅个蛋
8: 一旁你不让你来他先捅不下蛋啊
9: 妈和狗当时妈来当兵来吃饼店啊
8: 狗管母母也留在妈
9: 妈母狗豆腐当兵来吃饼呢乖别甜的两人行那片破当硬若根正杂做如果兵人没敢放落一若根杂做妈妈被妈狗狗狗里狗的
8: 一旁没被接了没一追狗先提起车大药
6: 一旁妈先见到我们也在干黄一说没够百计捅高蛋黑阿总爽和弟弟
3: 嗯躺ยี่ผองอันกื้อกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกม้าเดียนออกป้ารอกะ
8: ยี่ผองเมื่อไปเรียนนะยี่ผองเมื่อท่าเขาขันยี่ผองเมื่อที่กระทันท่าเขาขันนะ
4: ไอ้ยี่โซ่เมื่อเสียงกระจูมันดีดีนะยังขันเมื่อพวกเมื่อสมาขาเก่าเมื่อยังโลกะอ้วงเฮฟังตั้งเป็นดังเสียงดันพวกเดินขัน
8: เออหัวรับเชิญมาหมูจ้ะ
3: ยี่ผองทัดกันไหนวันอืมเออเด้อยีซูยีซูท่านผิดเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจวงยี่ผองจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเฮียงจินนั่นปุ่มเคยขามปีนกุนกะก้อยว่ายี่หันปูมีอันหูอาจ้องสังนั้นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปันคุ้นกะให้เขาได้เป็นใจเปื่อไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮิร์นกะขาล่ากาเนตยี่ผองติดอยู่แล้วเฮิร์นผู้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้อมเคยกะผมห้ำต้านข้ามเคยอาพังปูหลายกุ้นกู้ดังดังกันมีวันหนึ่งยี่ผองซ้ำจุลูกเจ้าเจ้ากาลักษีหยงตีลักษียงขาโบยาผู้ยิ่งเซน
4: เข้ามาผู้ยิ่งเซนเมื่อเป็นยี่ผองเจ้า
10: เจ้าก็เป็นยี่ผอง
4: อ๋อแล้วไง
10: รับเจอไ
4: ม่เสียงตรงเออเลยมั้งน่ะ
10: เจอวะ
4: เจออยู่ลองมิวได้เผยจากก็ไม่เข้าจะได้ปวงยี่โซ่โป้มาขากูเก่าอ่ะเก่าตัวโป้เอาเปียงจ่าเยี่ยมจ่าใครหมวกให้มันน่ะ
10: อ๋อลูกวันนั้นเต้ก็โป้เข้าเดินเดินไม่ได้นอนนิ่งเดียวก็เข้าเจอลองได้ตั้งวันก็คนสอนเถิงเมื่อวันตั้งคนสอนเถิงเมื่อจำได้คนสอนเถิงวันตามเมื่อดาหัวโป้ติดเตียกอ่ะ
4: เป็นเสียวก็วูซู
10: ผู้อีเซนก็จึงหน้ากันเมื่อไหร่ก็เคยถามเมื่อลองตั้งควงเดิงเอาตั้งเคยเจอเก่าเคยเมื่อ
4: ยังเป็นสังหน้าการเก่าเจ้าเป็นจ้อยแถมสูซ้ำว้าวล้ำในกงปามีโกนมาตัวตั้งเป็นเมื่อถามอ่ะ
10: เปียกซ้ำเก่าเคยจ้ามันก้อยว่าเก่าซ้ำไม่ร้านในมันเคยเจอถึงมันสิหางคือเจียมมืออ่อนนั้น hôm gần giờ mà. Tớ dầm man, m giang phạt gián gần. Sáu bài bì yêu. Quế bì mẫn, cả ba đọc hệ đa càn đơn, m hắn gần. Vàng này m hắn gần đơn, m buôn sảm vấn.
6: Bố chân, xong khớ cường đi hú dây gần bản bản ạ.
9: Giờ à, câu chim oan phán bố. Sẵn giờ, hân dì số khẩu, dạp dây dìm cú xì xì. Sáu bì đây. Mở vấn cầu tăng mì tu. Răng hù thì bên hứa khẩn. Vùng này, mở nở mắn, hẳn mắn, câu khơ chờ ấy, mắn xén dù dạp sẽ câu khẩn.
6: Cầu dìm này ủa, sóng khớ hắc cần tê tê. Sáng vàng mỹ lòng táng hổ đây, bữa vắn sóng khớ, hứa có trăng hắc hóm biểu giả. Quái và dê phoảng à, lòng táng hổ đây, cùng bà xúc xác đặc hẹn khăn.
10: Sao mà đặc hẹn? Nếu mà cầm khoang, giờ bù mì cố này tăng bên này chứ bình năng tay cả. Vũ ý sân, mơ và mì cố à.
6: Tăng bên ải chứ, bên tăng bên đi cố đi hề miếu đơn. Sẵn chỗ giá yếm ra đi đi. À chóng tôi lạc hẹn tệ. Cô chàng phẻo mơ và đơn, bá bả tăng bên lại miếu tay cả. Quay và, thân tí chết chám, tăng bên ải chứ lê, tôi hề phang yếm ra lê dù. Xăm bừng nâng, mà chết cha yếm ra, tôm tóc ọc số.
10: Và tăng sư, u y sân, cô mơ khổ, cậu sòng vắn này, bố khờ chờ cô giảng cô miếu ạ. Hịt khẹc hẻ, máu đốt qua răng bên sáng. Biệt xăm, tái qua bán qua đây rủ. Quái và, đây tăng bên miếu đây, kiện biệt đã ai bấn ti ti à. Mơ vào đu, tí ư hơ bố mê khảo, cậu tăng mê tu, dù lớn man hịt cuốn. Quái cô khảo sám thảo, mây chờ tài à.
6: Ồ, phèo mớ tàn này, cậu hưu tí ư hịt ạ. Mớ thỏm cậu tàn, mớ gò răng tóc khơ giới làm khăn.
10: Ồ,
6: bừng nâng, cậu khơ và, xoàng khớ tô hịt khẹc đây dù.
10: Tí à?
6: Chờ ạ, tớ tính hào bố mọc tỉnh. Cà bên phải gà nắng đời, đắng cốn đời cô đời. Ừm này mát bào, cốn giữa ba miếng khay tăng bên ải dư. Cốn này tăng bên ải dư, ịt đắng cốn tí ơn khảo. Khảo tô mi à khang khô phình thuộc bèng. Hòm cần bền hơn, khả là can hệ, nhiệm giả tăng bền, áo đích áo lái chứ đây xa.
10: Ồ,
6: chóm dưỡng chứ, tăng lòng chứ hơi hệt thường lên. Cốn chứ bá miếng khay tăng bền ải chứ, chìm tăng, cốn chứ đây tăng bền ải chứ lên. Tổ á chóng khay mọc hở, ấy bèng bởi chào.
10: Ồ,
6: ăn nặng bồ mê, cốn tì hơn, ấy cô chứ đây khay mũ khay hơi khảo. Đổ tối á chóng má tình. Tố mẫn bớ chào, mi á khang, âm sừng khoang đơn. Thắng và, mi loang đi tổ yếm ra táng bên, mọc hơi khảo tố lây xa.
10: Ồ.
6: Xăm bừng đơn. Âu bèng là khổ sơ, tăng chinh yên hê phang yếm ra táng bên ải dư tấn hào, làm đây má và, xóm nặng gâu bèng, chết cha yếm ra, con ba bèng khay táng bên ải dư. Chìm tăng, con này táng bên ải dư đơn. Chết cha, hù chàng sạc đáng nhả. Xí rộng đới xiang, chàng để hơ mẫn cả, xí rộng đới xiển yếm ra.
10: Ồ.
6: Tuy chóm à chóng, bóng tiền bèng giá yếm ra yá. Chẳng xâm phạc khấn má hợ, mô ra xí rộng đới xiang đới trần. Tuy chóm yếm ra hợ.
10: Ồ.
6: Xí rộng đới xiang hào, chào bên cầu bóng can hổ đây ạ.
10: Ừ.
6: Bởi lại, quái dụ chóm mô ra tàn nần, chết cha lì đi. Chóm khỉnh chóm giám, kín ra ra. Tăng bên, tổ chàng hê phăng lây rủ xa.
10: Ồ.
6: Tổ lây cổ mưu vấn đi đi phèng bân tổ thâu rủ.
10: Tì à.
6: Đồng bản à, thằng bà ứng chóm khám bố ra, yếm ra đi đi. À chóng, chào đặc hẹn à.
10: Chờ tí à?
6: Chờ à, bởi lấy chẳng bà, mở bởi quái hệt dây, tay cả tay mái à.
10: Ừ.
6: Xăm bừng lưng, cô răng tắp liáng chơ bên đây hú, tù mi loang mặc tiền bản bản. Bố ra, hứ có răng âm sừng à chóng cốn biến hào đi đi.
10: Ờ.
6: Răng bi, cô chào chơ loang mở, liáng chơ răng chập cân năn. Tăng tia, đoàn này mơ tỏ tắm chờ.
10: Ừ.
6: Tăng chập biếng khay tăng bên ải dư, quái mi xả miếu.
10: Đoàn này, cậu có hư rủ. Bố mi cuốn má nớ mát này xoan ta nào. Bên đợt đốm, cuốn yên căn, tăng mi chập hơ ý đen xả miếu đây.
6: Chờ ạ, phèng nàng đây, sáng và sóng khớ hiệt khẹ. Quái sụ chóng chế lì lì, bảy hơ hoái mát chập chô căn. Chọng trang chập hơ căn ạ.
10: Ừ.
6: Là đại mê chập hợp ế liang, ล้นหนังถึงว่าสูติเอาลูกอ่อนเต๊ะสูเสียงกาฟูโยเป้าเจียนเย็นเลยเสียนทำอาจ้องดี
11: ๆเออจ
6: อมหนังเจอหมูจ่าต้านนั้นเช็ดชาดีๆตื้อเปียงจ่ามิวเมย์ตั้งลูกกือผัดกันนั้นโตจังเด้งได้ลูกดีล้างงามจื
11: ออ
6: ลองเมื่อเหลียงใจสิเปิ้นนั้นเป็นน้องสองเขออยู่ตื้อกันนั้นเจ๊
11: เจ้า
6: ก้อยสูสองเขอล้ำอยู่ตื้อกันนั้นเฮามันตื้อถงตับลูกหยาจอมจังจับเฮากันอ่ะ
11: อืม
6: เจ้าบ่ตื้อถงตับลูกไ
11: ห้บ่ว่าสาวจะล้ำตีอยู่ตื้อกันนั้นเฮามันตื้อ
6: เจ้าก้อยสูสองเขอตุ๊กโหโตหางตื้อถงตับลูกกูปะเจ้าจังเพียงปู่จาเปิ้นหนังกันได้โกมือวันดีดีอ่ะลองมาเนาะกอบได้โกมือวันดีดีเกาเอหวังเบ้อ

0: 让两者双蹦，蹦两边，唔以防凝露。三蹦两边，滚头等双把丢起。
1: 龙凝露完啊，今个不单过啊。该处专看摩擦上人加血，就将另类露完的里啊。
0: 哦。
1: 安能本不保人，该处属米泽核板件，就将过上啊。
0: 嗯。
1: 能看，数多胆子。ตูมีลองบักตินบานบานตัวจังอำเสิงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนเฮอดีดีจู
0: อืมดับเจ้าอุ้ยเซนเฮอเกาเลยหู้ลำไข
1: ่พองใจเมื่ออันเห็นจือเฮ
0: อุ้ยเซนเกาแก่นเต้ฮักมันเกาจมบานมันตัวฮักเกาเกาก็จมบานตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียจะเหตุ
1: เยี่ยพองเมื่อเป็นสาวเจอเงยเอรูเมียตากโกเดงเกาจมบัดสองคือหรือก็จังได้ดีสุสู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังตัวมาขากอล่า
0: อืม
1: แล้วเจินฟูเฮาว่าหลังมีเจินเชื่อเยี่ยมกูกูได้ตั้งเป็นไอจื้อกูป้าเมียงไข่ไอจื้อเจมตั้งกูตีอื่นเขาจะได้นำเตซ่า
0: โอ้รับเจ้าอุ้ยเซนมันเยี่ยมกูเกาปกติในสาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยเซนรับเจ้าเมื่อก็เช่นขึ้นเก่า
1: เออเมื่อตัวไงมิลองสังจะมาขาตัวล่ะ
0: อืม
2: ยี่ผวงกาขามโบย่าไล่ยาหกฟันรามยีซูตั้งก้นเจอโหมเหตุการณ์จินเข้าหลักนั้นยี่ผวงมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ดีเซินเจิดนั่นเนาะ
0: ใช่ก้อยย้อนถามก้อนยีซูอยู่ที่เหตุการณ์ไหน
3: ท่านดิทางเว่ยพูดดูจินเข้าท่านได
0: ้ดาเจอใส่อีโ
4: ซ อีผอง
0: ใส่อีโ
4: ซอีผอง
0: มันเป็นสังซา
4: เป็นสัง
0: ก็มาหับมาขึ้นเฮิน
4: อีผอง
0: ใส่อีโซ
4: อีผอง
2: อีผองตั้งอีโซน้ำตาบ่มบ่ำกำมือกันจริงๆ五谷滚来如安但转看熟悉五谷让他努力硬把那事不让阿旁五米看上当乖心思拍思然
5: 比如好当来广播播来本面后初当后比如好当来如你今晚恨得不松
6: 云南先生贵什么空是八大中破嘎天先生贵那个爱
7: 云南先生贵什么空是八大中破嘎天先生贵那个爱
8: 能这么远能安天梦有没谈那个爱人家让那世干是贵点的让那路那世干一个
9: 世干的爱可不是我们山里人家让那世干这么多一个习近平上海蹦蹦蹦中国老美蒙丹能博母坦丹南北昆古朗子碰他上老美那阿强蒙嘎可做那世干云南蒙多丁满苏亚阿军西尤志散密士软大都看是读那十人十班共盘子碰昆明他破个罗塞时间米瓦蒙如沙蒙蒙古蒙古蒙古蒙蒙蒙克听了空的昆古蒙蒙别没顿目个罗那时间时间提当我那旁习近平那么准卡贴没看我一百帮单那亚路的时间专门的旁话干在沙那点是大智库若了爱亚就破多他蒙丹丁阳武习近平必是开课他上海蹦蹦蹦蹦中国老美蒙丹能博母坦丹南北昆古朗子碰他上龙那上海蹦蹦蹦蹦中阿藏高座牡丹高个家若真卡那库图什么我爱阿强蒙嘎可准大爱是大智库若了爱亚他云南蒙多丁满苏亚阿军西优质三米十万大都看是多十人十班

0: 你这么个了，旷生日绕看老母爱把能难把地啊阿喵母帮你看满难过破开吧。如长阿喵母帮你母搭过母点母贴阿喵母帮你贪脏恩滚个落是渣渣。如长那阿喵母阿喵母路爱哭再给因路那阿妈看开吧。把能难干部个家没啥事当是跟开吧。ปาติอากุมพรแพร่พรั่นลำแพมิดมะซามะนามะกามิ่นกะนันจวนโจเจกึงคะทับกึนราอสันชาเจลาจุงหวาเมียวรมิมะซาชิงังชิกังมิมะซาตะดุดโมมะนามะกามิดจาอมิงโปซังชิกูนีแพโซรามะคุชิงนีเตียงมันไอมิดรองไออมิวชานากันโปมะชาพงมีชิปันชลักครัดวาอาจารย์สกุลน่ะเรื่องขังอาโคอาคังแพมิติงเจสันมูลิตคำกุยไอกันปัวตาโกมันนัดตอนสงุนน่ะลูกงลมาคุมจุบไออิงามชาคันมูกลงาไอกันปูนี่แพเราโยมทะเราจังลูกคูเรามกบมกันน่ะพาจิเรากงจาไอมชานี่แพเวลาน่ะโยมทะสปันสลัดมูกลอนน่ะโนอามิวชากันปูสลังน่ะมงมสาลามงังกรินมูลิตคำกุยไอทับกจาไอโนอามิวชากัมปูนีแพกัมชัมมูลิตกบานีกุนไพชงุนนาอามิวมูชามยันลูจังมงมสาอคังกุมเดียนมูกลอชจาจัดลูจังบนพังขังไรชงังชกังครัดวาปาติอาอามิวกุมงมสาเทอามิวดระตัวดันลามนีลูจังนีเจอามิวมูปงลีลูจังทามกรากลอไอมชางงาไอลามอามาคำราไองาไอ
1: Unan sen shpoy somla krush prada chung pho ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
2: Unan sen shpoy somla krush prada chung pho ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
3: Shigam dat nga ai khop shuam shani mukom ngui shpoy atian pai du ra ai ndai lang na mukom ngui shpoy atian tha chung pho bu ga thaชวามชานีนาระสร้องไอ้สมโจสมระมควันนี่ปังดันนากาไอ้ยะช่องนันเอยุงเงินชีโยมใจเทยุงเงินชิดังมรันละเรื่องจอมควันไอ้น่าสมแซมิมันงูไอ้มควันช่องจอมตัดกา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天千十贵，
4: 当代十三班呐，
3: 你苏我三夫，
5: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿牛滚门进南，咱们边阿行坏坎地。
7: 放坏行阿牛滚门进南，咱们边阿行坏坎地。
6: 黑地皮毛，花草孤闲流。
7: 飞离皮膜花好孤显流，
8: พี่น้องขอตั้งไหนสุริยุสาสุราหิงตั้งใครขอมาบอกในเขาตีตั้งใครตั้งไหนดันที่หลักมี习近平ผมตั้ง总统เลิกตั้งการไอจีใส่สีเลยกลมตั้งกันยินนันเซินฝ่ายการซ่อมซ่าจกซ่าสาตั้งเอาซาสกซาซาเหตุเป็นเครื่องกินข้างบีมาดงหนังวิ่งขวัญมินเป็นได้เดาวิ่งตั้งตั้งอยู่เดาขันปล่อยจ่าขิงไม่ได้ปีดวงป้าดวงเข้มกันมาดีอินดำสิเปิ่นได้เฟอร์ลิงส้มอาเมลเตอร์อ่างกาเปียดีเดาหวยดงสั่งขายกู้จีชาโป้หวยได้สื่อพิงเฉียนอยู่เดาหนาซ่อมเข้าได้มาเล่งปลาเล่งกุ้งเล่งปูจะได้สามในสมัครพี่ร้อยการดินถูเดาอึ่งชี้จังปูเหตุห้ากวนตายสมกาเสาเหตุโกหาลายกาห้าปากเฉชเบ็ดโกจะไม่จับถอมเขาสตังมาจะได้เบอร์เดินเก้าได้สองวันกลางเดาจงทงเดาตึงกาไอจีใส่สีได้เตอกู้จ่าซูสีเดาตึงเฮาชี้จินพินอยู่ตีเดาห้างดงไข่โลถ่ายร่างกงในกลมตั้นกันชี้จินพินดัดจับตั้งสองโก้ตั้งตั้งก้าไอจีสองตั้งสองเบิ้งโดจังขามกำจอยกันกะกันดะจังขามผู้ต้นก้นหัวสองตั้งสองเบิ้งกลมต้านกันจังขามรูเลิกปานเบิ้งกู้ฝ่ายได้เข้าขากะมากันต่อโถหักสองตั้งสองเบิ้งเชียนได้เอ้ยนี้กะมากันกะกันดะสองต่อโถหักสองตั้งสองเบิ้งหลายป้าหลายฝ่ายหอมเห็ดหอมปองจับเทียนหน้ากันหอมกันคักเมฆกะกันดะ3. เตาโถหะกวนกัดกวนกากลมต้านกันกามากันหะอาเมียกวนเบิ้งสองตั้งสองเบิ้งเอ็งดีกามากัน 4. จับเทียนสองตั้งสองเบิ้งข่มแขนหะเดาตึงกาได้ปัดไปดีสะ 5. จับเทียนอยู่เดาป้นตีป่าได้ข่มกันปองกันเตาโถหะเดาป้นตีป่าได้เชียนได้ปัดไปดีสะข้างบีหึงทะใส่ชีเปียดีเดาตึงกาไอจีได้จังขามกำเหียงหักกวยมีตั้งสองโก้ตั้งเดิงจังขามเต้าโถหักสองตั้งสองเบิ้งดอกกูป้ากูฝ่ายคักความกะมากันกำจอยกันหอมกันคักเมฆกะกันดะเมื่อเดินก้าวได้สองวันกลางคำกู้จ่าจู่สี่ชี้จินพินกะตั้งกะไอจีต้องถามได้ปุ๊บขวาเช้าไอจีจงทงตั้งมีหลังมันส่งกะถึงฝั่งหลังเมืองจีชังขอสอนปีได้มะยินนันเซินสอนหนังว่างตีปูเจ้าถกซ่อมร่าจกร่าซาฝ่ายการซ่าจกร่าซาเหตุได้ดีได้จับเทียนน้ำเหียงมาเต้าโถหักฝ่ายการซ่อมซ่าจกร่าซาเอาซ่าจกร่าซาเหตุเป็นเครื่องกินขายซ่าจกร่าซาออกตั้งกาได้ข้างบีเทียนเติมมารำสั่งได้ยินนันเซินตั้งหลงซ่อมในซ่าจกร่าซาเปลี่ยนเหงเปลี่ยนปาก75มิลตั้งหลงเคลื่อนถึงเหงปาก60ป้ายหมดหมูเปียเดอวากฝ่ายการซ่อมซ่าสกซ่าซาขายซ่าสกซ่าซาเอาซ่าสกซ่าซาเหตุเป็นเครื่องกินได้ข้างมีม้าหลงหนังตั้งหลงตากอันสามในโสกันปนเต๋อส่องเหงกุกตียันเขาสอนปีได้มาว่างการบูฉันฟาจานไก่เกอวยถึงตีป้องติ่นเฉินเฉอตั้งเอาโสกำใจหักเดาตื้อชิ้นเฉียนได้ม้ากำใจฝ่ายการติสร้างมั่นสอนมักมีหนีเป็นมาได้

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเหงไปสิบสามปีเดินสิบสองในสองสามวันชีจินเพียงจงสู้จีอยู่เดินหุ่ยจงจางนุ่งชวนกงจู่หุ่ยจีได้ต้านขามอีกซ้ำชีอวกเขาเผามาซ้ำให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ้ำให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ้ำให้ซ้ำละเหตุหือมาซ้ำให้ละแกนเข้ามันเป็น

0: nên đồ kỳ bọt đoàn ăn cuốn xăm đá hộp giá trở đàn thân tì hờ cuốn đá mạc mí má mí biển xả tảng cạn cầm xoài à mẹ cuốn đá hờ phải càn hay đá bên phải càn khăn đi đây đi kia hờ đa càn xăm xăm đỡ hay đá đây bên đây đa càn miếu tăng đái khơ hịp đây hờ đỡ mạnh xoắn bên đây oang tì mạc mí biểu xả
1: Nick bổng đái khám, bẩn bốc xiển xám.
2: Nick bổng đái khám, bẩn bốc xiển xám.
1: Nick khực đái cả, bảy la đớm hải.
2: Nick khực đái cả, bảy la đớm hải.
3: Bị đó khó tăng nái dự điều xa, giờ đó ai khỉnh bởi khám hoang bọc đây. Hậu áp bổng xoắn khứ, tăng khám hoang khoang đơn, bởi hờ bị đó khó tăng nái thoảm. เสียงหับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหดได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสียนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปโซควางหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่จาผู้เมกันล้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮาดังดินคงกนนั่นสองขาป้องกันบ่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางฟันเอกกลางขึ้นต่วงเฮอปุ้นตีปากคงโกนได้หันแดงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งบันวะเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮอโกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจ้ำเฮอเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยตั้งบันวะเกาจังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบนด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบอร์กลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบอร์สังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบอร์กะกำเดิงเบอร์ป้าจับตัวพ้องว่าก้นหรือดินเบิงเห็นหูยิ้มตุ้ยเบอร์มาเดินเบอร์เจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังกันเห็นกังตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางวันเฮามันกาต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบื้องคงกลางได้เหตุการผ่านขวางขนเดินซ้ำกลับไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกั้งฝังเยี่ยมหลังบันหลังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดงเฮือตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดหูปั่นตาไล่ลำตาก็อวกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมตังบันหนัก

带三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งนั้นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ่นมาหลายทู่หลายตายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครเลยกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เมโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งมันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าปลาเพอๆจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮปู่อุ้มเมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเฮ่ดำคงป้าเดิงอ่ะ

0: ปูอู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซอเซอฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกมาไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปูอู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำคงก็ต่อไล่ลึมปีรองเตะกู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีเห็มลำคงนั่นถึงมา567วันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเตะกู้ดำคงเตะกู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเตะกู้ดำเบากะหันโซ่ขนเมียนนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามเตะกู้ดีมันดำคงหลังได้เป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจักว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปป่าลินป้าตกน้ำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มเจียนกะเบียนเบียนอ่ะอ่ำได้กะส่งโปอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจักบะจองบาเฮาเห็ดปีเห็ดต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจักในแต่กูเฮาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากาส่งเฮาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่วงดีสีเฮาเอาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเลี้ยวดกในกาสู้ไปม้าห้วงขาเห็ดแต่กูกันอ่ะเป็นสังเฮามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเดิงไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสูเหตุจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดุกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะ
1: ป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

แต่นี่นาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมนอบวยกบ่าถาดูซาไอกะนอกะนานีผู้ชองผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพอบูกราขับเต่าลากไอมาตุ้นนาจิดานชันสุขะค้อนในบูกราขับเต่าลากไองูไอมุขอนไป

ยามตุ้นนาไปบังตันนาก่อสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งูอินเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มันเอาเนากะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้เนางีมันกินจุงคู่งีย่องโอรายุงวินเซนเทกามนอนมันเอากะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินค้อนไอคลุ่มกงดอนโอรางูไอมาคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 云南葱是我抓的，
1: 阿蒙年林是我抓么金啊，
0: 怪师傅
1: 黑师傅
2: 五个颜色一起读嘛，阿吉是在抓么金啊。

0: องขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเจดเวลาข่าวสารใหม
1: ่องขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเจดเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงนี้มีสิจินผินเดสายซีผู้บินจงทุ่งพระเดียดอายจีพร้อมซิงโจ้หนังกันห้องสางยาโฮเมโฮตอกบาดเมืองยินนันปงเนื่องมีนำเขียมนำลีซุงยินนันสั้นฟาจ้าในใกล้เกอเว่ยตุนอยู่จองการกำจอยผู้กุ่นหากันเฮ็ดตีตังการกำมุนกำจอยเตือชินเสียนเขาเฮ็ดการสั่งเตียงบานตุงมังกึนลาสมภาษาเตืออังตังปยาเดค่าอยู่ผอมปยาลาเนื้อโลกสังไห่จีลงบันเมืองซีจางโปเกิดจองกันลิ้นใส่ไรบังเพภัยคำลับนี่ปลายป่าเหอเสวียกุนตายเสียมีหาหอยสิจิเบียกุนหาเบาไหลไทยอัสรอนพระเตียจงโกไปถึงพระเตียไทยนี่เป่ามีกันนังซื้อโนจัดก็ได้สามสิบวันพระเตียดสิบัญญาเดินหกถึงเดินเปียดย้อนเปอร์ไอลาดูหวันใหม่ลงไปป่าหือผู้กุ่นตายเสียนี่ดงหาบ้านกุ่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสารใหม่ขำทีอยู่ในเวลาบานเมืองหันเดินเก่าดูเอาซ้องคำกลางในสายซีผู้บินจงทุ่งพระเตียดไอจีพร้อมกับสิจินพินผู้บินชู้สีพระเตียดจงโกอยู่ไทยหยางกุงไคโหลยกพร้อมซิงโจ้ตัวกันสิจินพินสำเนียนพระเตียดจงโกพระเตียดไอจีซ้องฝักซ้องใบหนีตวงไหลคัดเคียงกำจอยหนังกันอามาคำผู้กอดอ้อนเขาสุหากันไปตามนี้อยู่จวงกันจู่ฝ่ายจู่ไปเขาเฮียดการกบปองกันหอยไล่ตัวกันสองนี่ที่ได้ตุนอยู่การกบปองกันมีดีตาลีแคมเพียงแข่งเขาเฮียดการสืบโตจานโตการปงหนึ่งสามนี่ที่ได้ตุนอยู่การหอยไล่ตัวกันเมียกว่างการกบปองเดะการหอยไล่ตัวกันหลายฝ่ายหลายฝ่ายพบจอดเหือไพ่มึงทรงพระเดียดนี่ปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันสีนี่ต้องได้อีแถมแข็งแห่งเขาเฮียดการกบปองกันสวัสดีหักซาการสวัสดีทรงพระเดียดมีหนังกันหานี่ที่ไรแถมแข็งแห่งเขาเฮียดการกบปองกันหลายฝ่ายหลายป่ายเนื้อโลกสั่งเตียงพัดติดเตียงเมียตั้งเนื้อโลกอันเขียนเรียนเปล่งเสมอเธอขึงนั่นออกมาสายซีออกปากพระเดียดไอจีนี่ต้องได้คัดเคียงผินจันพระเดียดจงโกเดียวหนึ่งออกแห้งตุนอยู่เส้นตากกูจานโดซ่องพระเตียดพบจอดปงนั่งเขียนใจดงมาพระเตียดไอจีนี่วังพร้อมกับพระเตียดชงโกอยู่จวงกันจูฝ่ายจูใบเขาเฮียดกันกบปองกันแถมเพียงแห่งเขาเฮียดกันขวายได้การสวัสดีฝ่ายไปทหารหือไพ่มึงซ่องพระเตียดมีตาลีหนังกันมีตาลีหนังกันกำจอยกันปงนั่งบานมึงกันกุ้งหุงเฮงมาอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเก่าดูเอาซ้องคำกลางคืนสิจินพินผู้บินจู่สีพระเดียดจงโกเนียนมอบกันสู่ถ้ำตัวพระเดียดไอจีอย่าเมื่อออกไคโลไปนั่นสายซีผู้บินจงทุ่งพระเดียดไอจีซ่องพ่อเมียนี่ไปถึงของจนบินไปส่งสิจินพินเขาซ่องซ้ำปีนี่มาเส้นฟ้าจานใกล้เกิดไว้ได้ตามเถบาเทมยังกวางป้องไหมเลี่ยงเงินมากำจอยการห่างเขียนจองกันพระติดจีนำฟงนี่ตุนอยู่จองกันอันเหือภัยมึงเอาไหลติดตาดีตกตีนันดูหนึ่งเขาวัดถึงเตือชิ้นเสียนสามปีมาปองกำจอยเตือชิ้นเสียนเขาเฮียดจองกันกำจอยผูกกุญหาการเฮียดตีตังการกำมุนเก่าจองเอาเบี่ยงเงินออกมาสีปั้นหอย63เหมือนเย็นตั้งเสียนี่ปองฝาเงินดันเหือผู้เวกุลการนั่นหอดถึงปันหอยสะหกมันหย่อนไปนำเหือจมไล่ในบานมังหันหาหอย14กุดนี่อยู่ในบานมังหันก่อ5ได้การเหตุผู้กุลก็เตรียมข้าวสั้นไหมไหลหูเวลาเศร้าแห้งยำหอนก่อสกำเมียนมบมึงเสียนี่อยู่ไฟจูพินไทยทำเป็นตีบานมึงอันเหือเคียกเกี่ยวในพระเตียดห่มมาเรียนเอลอพอต้องนั่นตีหนึ่งยังปิ้นบานมึงโฮทีอันอยู่ทูจามินสูเขาเฮ็ดจองการตินสือหงเขียกเศร้านอนอันเขียกเกี่ยวตายเลือดปนนั่นตีหนึ่งการก็คำสอนว่าจางในหูปี2บันปลายสหัสโตมีเขียกเกี่ยวดีโป้หอยหา19เหมือนกุ้นปอกปลายนี่ไปดินแอลเรียกอยู่กินอยู่มึงเสียจัวป่าการจอกจ่ายไปไปดินแอลพอต้องนี่หอดถึง2หอยกดเย็นเตรียมปี2บันปลายสาวสีโตเวลายับนักกันนี่อีกเทียมหอยบนใน33ปนปลายหาหอยปนได้45ปนปลายสีเปียดดังดวนลาสมภาษาตืออังตีแต่ห้องเจ้านี่ดังปะยาอยู่ผ่อมปะยาห้องสางลาเนื้อโลกสังไข่ปังถุนหกดันลาสมวูจินนี่ย้อนเปอร์กินมานีลำและมีวอหันความ

0: มริโตกับรูปสืบจอเฮียเกียวในนอกพอดีหย่องโยตีล่าสมภาษาเตออังตีแต่ห้องหีออกจือมีเสียงมาเตะทำปิ้นห้องสังหลามีดีดังวอนความมริโตหลาพอดีจงโกะไปยาได้คล้ายถึงตังเนื้อโลกนั้นเจอหนึ่งยำยินมาฮอดเดียวสืบพินเสียนที่หงหัวเจ้าหนีคำต้องสินตั้งปุกเขาหน้าธรรมจาตามปิ้นตามเกิดเลี้ยงอีกุ๋งเซียวลงซาเลี้ยงป้าส่วนสัวกันนั่นออกมาอีกงเซาลงซาหนีตังค่ายอยู่กาดีนางล้วนตั้งเจอหนีป้องปกสางห้องสางอันเลี้ยงอีกงเลี้ยงป้าใส่เขาหน้านั่นหอดถึงหาหอยหมู่ไปนำสางเยมูได้หนีหอดถึงเก่าปั้นหาหอยเย็นปูบ้างงานดีเอาค่ายถึงกาดีก็โจจมไล่ห้มสืดเดผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเดินเก่าดูกอซองคำได้หูหอดถึงเดินเก่าดูกอซองคำกังมันนาดีสิบสองตาจีลงบันเมืองซีจางปัวเกิดการเลี้ยงสายไรปังเพลเพลขำลาบนี่ปัวไรป่าหือสวีตกุนตาเชยังมีหาหอยสิบเอ็ดกุนห้าเป้าไหลโซฮาไหลฮ้องโคอันผู้กุนตาเชยเดห้าเป้าไหลนั่นหอดถึงเปียดหอยสิบเจ็ดพื้นวันซองคำจงโกชิสังจิวฮ่องผอมโจเป้งเก่าเขาสั้นไหมเกาจงผู้บินกัวจ้าชิเขาจงซินฝูจู่เจินออกปากเดินเก่าจักมีลุ่มปิจัดหวัดซองถึงสามอันนี้ปะทวัดถึงพระเตียดเห่าเตรียมปีกายเวลายำเร็วกันอีกแถมไหนมาพองกัวจ้าคนผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่วันซองคำออกปากนางล้วนจีลงบันเมืองซีจางปัวเกิดจวงกันเดินใส่ได้ปังเพลเพลคำลาบนี้ปลายมีซองหอยหกสิบเอ็ดกุนผู้กุนหมุนหีปิ้นเขียเกี่ยวนอกพระเตียดอันมาเตียบันเมืองได้ต่างพระเตียดสาวสามตีนันพระเตียดจงกัววังพร้อมกับจู่ฝ่ายจู่บายหีอามาขามการที่โทกบวงกันโซฮาและจิงโผดออกแห้งเขาเหตุการณ์จู่เจอจู่จวงเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีผู้กุนก็เตรียมเขาสั้นไหมอยู่ดีทหารพระเตียดนิโปเออร์นันไหลหูควัดถึงเล่นเก่าลูกออกซ่องคำกลางขึ้นนาดีเปียดตาพระเตียดนิโปเออร์ปอเกิดจวงการดินใส่ไรปังนี่ปลายป่าหือผู้กุนตายเสียนันควัดถึงปั่นซ่องหอยสาวซ่องกุนหงราจตุตาพระเตียดจงกัวอยู่ฝ่าพระเตียดไทยวันซ่องคำป้องเก่าว่าจังนับตามหนังสือเสียยีคัดตินไพอาสรอนพระเตียดจงกัวมีกับหนังสือหูเจ้าไปถึงพระเตียดไทยนี่ก็มีกันนังสือโนจัดเข้าถึงประเทศไทยก็ได้เตปี2ปันปลายสวกตัวเดินเก่าลูกออกสภากันไปย้อนเปอร์ดินเอรอพอต้องไปแอวพี่น้องในการจับเมียนจู่เจอจู่จองห่างกัดดีไว้นั่นไพอัสรอนประเทศจงโกจะเอากันนังสือหูเจ๋าเข้าถึงประเทศไทยก็ได้บอกเลยอยู่เศร้าประเทศไทยนี่เป้าลงปุ่น30บันโครงการยกย่างมาใช้ในลงพระเตียดสิบันยาเดินเก่าดูกอคำหนึ่งปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจางใดหูพระเตียดสิบันยาเดินนกถึงเดินเปียดนี่ปลายมีผูกกุ้นดงหาบันกุ้นส่วนเปอร์ไอลาลูหอนใหม่ดงไปเละตายเสียกันโก้หอมปองนี่ปิ้นเตียปีสองปันปลายสิบหาตัวมาซุ้งเลือเปิ้นนันอันนัสกำเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงดีนี
1: ่ทำเพียนเขาหูความกึศไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึศสีจิงพิงสุภาษาพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาเดียวเขาสินตั้งหั้งมีพินที่พบจอดนี่ก็เพ่ไข่เหลียวตาดีพัดดิสหวยสู้หีอันมีติต่างจงโกสีจิงพิงจงสุจีปี2008สาวโตเดินหกหล่อแปดคำถึง10คำเมื่ออยู่นิงเสียสาจะคำตองนั้นเผากำปะขนนักเสียออกภาษาจงขวานีปิ้นหลายภาษาพร้อมกับปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันอันพระเสดนั่นสั่งเตียงปิ้นกะลาบานเมืองหังมีปิ้นที่พบจอดภาษาไหนก็จุยอมเบาใดสุภาษาที่ใดปันทนังก็พ้องกับกันพร้อมกันคือเผ่าเมืองขออยู่เฮากินสุกลำบันไซหังมีปิ้นที่พบจอดนี่ก็เพี้ยไข่เหลียวการลืบสืบมาภาษาสงขวายิ่งดีนั่นปัญญาออกตาดีพอดีปัญญาเสือหอยสุหีอันมีที่ถังสงโกปัญญาเสือหอยสุหีนี้ปิ้นคือบันออกมาสุกบ้านนี้ก็ปิ้นเฮท้าออกมาอยู่ไต่ตั้งและเสริมฟูออกแห้งไปเบาขาดไพเมืองสุภาษาคือบ้านไปเบาขาดขออยู่เฮากินบ้านไปหนาซึ่งก็ยังอยู่ยังดีไปแหละ
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงครับเสียงโสบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับ

ดีเดพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียงสวบอกนี้ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 불이 없고 나하냐. 마리

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天仙之鬼，
4: 当代是上班呐，
3: 你苏我三夫，
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗滚门云南，咱们边阿行坏坎地。
7: 放坏行阿苗滚门云南，咱们边阿行坏坎地。
6: 黑地皮毛，破口孤闲聊。
7: 黑地皮毛，破口孤闲聊。
8: พี่น้องขอตั้งใจสุริยุสาจะลาหิงตั้งใจคำบอกในเขาตีตั้งใจตั้งใจดันที่หลังมี习近平ผมตั้งจงทงเลิกตั้งกาไอจีใส่สีเลยกลมตั้งกันยินนันเซินฝ่ายการซ่อมซาจกซาซาตั้งเอาซาจกซาซาเหตุเป็นเครื่องกินข้างบีมาดงหนังวิ่งขวัญมินเป็นในเดินวิ่งตั้งตั้งอยู่เลิกขันปล่อยจ่าหิงไม่ได้ปีดวงป้าดวงเข้มกันมาดีอินดำสิเปิ่นในเฟอร์ลิงส้มอาเมลเตอร์อ่างกาเปียลีเลิกหวยดงสั่งขายกู้จีชาโปหวยได้สื่อพิงเฉียนอยู่เลิกน้าซ่อมเข้าได้มาเล่งปลาเล่งกุ้งเล่งปูจะได้สามในสมัครพีร้อยกันดินถูเลิกอึ่งชี้จังปูเหตุหักก้นตายสมกาเสาเหตุโกหาไรกาห้าปากสิบเอ็ดโกยามไม่จับถ่อมเขาสตังมาจะได้เบอร์เดินเก้าได้สองวันกลางดึกจงทงเดินตึงก้าไอจีใส่สีได้เตอร์กู้จ่าซูซี่เดินตึงเขาสี่จินพินอยู่ดีเดินห้างดงใครโดถ่ายร่างกลุ่มในกลมตั้งกันสี่จินพินดัดจับตึงจงโก้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶天五千智慧，
2: 当代时装版纳
4: 李苏我社府
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了培养某感带皮心放好感动内容发电เวลา高山美
7: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานประเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เพียงนี้มีสิจินพินเดสายซีผู้บินจงทุ่งพระเตียนไอจีพร้อมซิงโจ้หนังกันห้องสางยาโฮไม่โฮตอกบัดเมืองยินนันปงนั่งมีนำเขียมนำลีซุงยินนันสั้นฟ้าจ้าในใกล้เกอเว่ยตุนอยู่จองการกำจอยผูกุ่นหาการเฮ็ดตีตังการกำมุนกำจอยเตือชินเสียนเขาเฮ็ดการสั่งเตียงบ้านตุงมังกึนลาสมภาษาเตืออังตังปยาเดค่าอยู่ผอมปยาลาเนื้อโลกสั่งไข่จีลงบันเมืองซีจางโปเกิดจองการลิ้นใส่ไรบังเพไพคำลาบนี่ปลายป่าเหอเสวียกุนตายเสียมีหาหอยสิจิเบียกุนหาเบาไหลไทยอัสรอนพระเตียจงโกไปถึงพระเตียไทยนี่เป่ามีกันนังซื้อโนรัดก็ได้อีก30วันพระเตียสิบ้านหยาดเดินหกถึงเดินเปียดย้อนเปอร์ไอลาดูหอนใหม่ลงไปป่าหือผูกุ่นตายเสียนี่ดงหาบ้านกุ่นพระเตียก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมขยำทีอยู่ในเวดาบ้านเมืองหันเดินเก่าดูเอาซ้องคำกลางในสายซีผู้บินจงทุ่งพระเตียไอจีพร้อมกับสิจินพินผู้บินชู้สีพระเตียจงโกอยู่ไทยังกุงไทยหลวยกพร้อมซิงโจ้ตัวกันสิจินพินสำเนียนพระเตียจงโกพระเตียไอจีซ้องฝักซ้องใบหนีตองไหลคัดเคียงกำจอยหนังกันอามาคำผูกกระด้อนเขาสุฮากันไปตามนี้อยู่จองกันจู่ฝ่ายจู่ไปเขาเฮียดการกบปองกันหอยไล่ตัวกันสองนี่ที่ได้ตุนอยู่การกบปองกันมีดีตานี้เข้มแข็งแข็งเขาเฮียดการสืบโตจานโตการปงหนึ่งสามนี่ที่ได้ตุนอยู่การหอยไล่ตัวกันเมียกว่างการกบปองเดกการหอยไล่ตัวกันหลายฝ่ายหลายป่ายพบจอดเหือไพ่มึงทรงพระเดียดนี่ปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันสีนี่ต้องได้อีเข้มแข็งแข็งเขาเฮียดการกบปองกันสบายสาดีหักซาการสบายสาดีทรงพระเดียดมีหนังกันหานี่ที่ไรเทียมเพียงแห่งเขาเหตุการณ์กบองกันหลายฝ่ายหลายป่ายเนื้อโลกสั่งเตียงพัดติดเตียงเมียตั้งเนื้อโลกอันเขียนเรียนเปล่งเสมอเธอขึงนั่นออกมาสายสีออกปากพัดเตียดไอจีนี่ต้องไหลคัดเคียงผินจันพัดเตียดจงโกเดียวหนึ่งออกแห่งตุนอยู่เส้นทางกกูจันโตซ่องพัดเตียดพบจอดปงนั่งเขียนใจดงมาพระเดียดไอจีนี่บังพร้อมกับพระเดียดจงโกอยู่จองกันจูฝ่ายจูใบเขาเหตุการณ์กบปองกันเทียมเพียงแห่งเขาเหตุการณ์ข่อยได้การสวัสดีฝ่ายไปทหารหือไพ่มึงทรงพระเดียดมีตาลีหนังกันมีตาลีหนังกันกำจ

ต้อยกันปงหนึ่งบันมึงกันกุ้งหุงหึงมาอยู่ในเวลาบันมึงหันเดินเก่าดูเอาสองคำกลางคืนสิจินพินผู้บินจู้สีพระเดียจงกูเหม็นมอบกันสู่ท่ามตัวพระเดียไอจีอย่าเมื่อออกไข่โลไปนั่นสายซีผู้บินจงทุ่งพระเดียไอจีส่งพ่อเมียนี่ไปถึงของจนบินไปส่งสิจินพินเขาสองสามปีนี่มาเส้นฟ้าจานใกล้เกิดไว้ได้ตามเถียบาเทียมเฮียงกวงป้องไหมเบี่ยงเงินมากำจอยการห่างเขียนจองกันพระติดจีนำฟงนี่ตุนอยู่จองกันอันเหือภัยมึงเอาไหลติดตาดีตกดีนั่นรูนึงเขาวัดถึงเตือชิ้นเสียนสามปีมาปองกำจอยเตือชิ้นเสียนเขาเฮ็ดจองกันกำจอยผูกกุญหาการเฮ็ดติดตามการกำมุนเก่าจองเอาเบี่ยงเงินออกมาสีปั้นหอย63เหมือนเย็นตั้งเสียนี้ปองฝาเงินดันเหือผู้เวกุลการนั่นหอดถึงปันหอยสะหกมันหยันไปนำเหือจมร้ายในบ้านเมืองหันหาหอย14กุฎนี้อยู่ในบ้านเมืองหันก่อ5ได้การเหตุผู้กุลก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูเวลาเศร้าแห้งยำหอนก่อสกำเมียนมบเมืองเสียนี้อยู่ไฟจูพินไทยทำเป็นดีบ้านเมืองอันเหือเฮียเกี่ยวในพระเตียดห่มมาเรียนเอลอพอต้องนั่นตีหนึ่งยังปินบ้านเมืองโฮทีอันอยู่ทูจามินสูเขาเฮ็ดจองการตินสือหงเหียกเศร้านอนอันเหียกเกี่ยวตายเลือดปนนั่นตีหนึ่งการก็คำสอนว่าจางในหูปี2บันปลายสหัสตัวมีเหียกเกี่ยวดีโป้หอยหาสิบเก่าเหมือนกุ้นปอกปลายนี่ไปดินแอลเรียกอยู่กินอยู่มึงเสียจัวป่าการจอกจ่ายไปไปดินแอลพอต้องนี่หอดถึง2หอยกดเย็นเตรียมปี2บันปลายสาวสีตัวเวลายับนักกันนี่อีกเทียมหอยปนใน33ปนปลายหาหอยปนใน45ปนปลายสีเปียดดังดวนลาสมภาษาตืออังตีแต่ห้องเจ้าหนีดังปะยาอยู่ผ่อมปะยาห้องสังลาเนื้อโลกสังไข่ปังถุนหกดันลาสมวูจินหนีย้อนเปอร์กินมานีลำเดมีวหันความริกโตกับลืบสืบโจเฮเกียวในนอกพัดเตียดหย่องโยตีลาสมภาษาตืออังตีแต่ห้องหนีออกจือมีเสียงมาเตียทำปิ้นห้องสังลามีดีดังวอนความริกโตลาพัดเตียดจงโกปะยาได้คล้ายถึงดังเนื้อโลกนั่นเจอหนึ่งยำยินมาฮอดเดียวสืบพินเสียนที่คงโหเจ้าหนีคำต้องสินตั้งปุกเขาหน้าธรรมจาตามปีนตามเกิดเลียงอีกงเซลลงซาเลียงป้าส้นสวกันนั่นออกมาอีกงเซลลงซาหนีตั้งค่ายอยู่กาดีนางล้วนตั้งเจ้าหนีปองปุกสั่งห้องสั่งอันเลียงอีกงเลียงป้าใส่เขาหน้านั่นฮอดถึงหาหอยหมู่ไปนำสางเยมูได้หนีฮอดถึงเก่าปั้นหาหอยเย็นปูบังงานดีเอาใครถึงกาดีก็โจจมไล่ห้มสืดีผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเดินเก่าดูเอาสองคำได้หูฮอดถึงเดินเก่าดูเอาสองคำกังมันนาดี12ตาจีลงบันมึงซีจางปัวเกิดการเดินสายไรปังเพลเพลขำดาบนี่ปัวไรปังหือสวิตกุ้นตาเชยังมีหาหอย41กุ้นห้าเป้าไหลโซฮาไหลฮ้องโคอันผู้กุ้นตาเชเดห้าเป้าไหลนั่นฮอดถึงเปียดหอย47พื้นวันสองคำจงกวดชิชางจิวหงผอมโจเอปงเก่าเขาสั้นไหมเก้าจงผัวบินกัวจ้าชิเขาจงซินฝูจู้เจินออกปากเดินเก่าจักมีลุ่มปิจัดหวัดซองถึงสามอันนี้ปะทวดถึงพระเตียดเห่าเตรียมปีกายเวลายำเร็วกันอีกแถมไหนมาพองกัวจ้าคุณผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่วันสองคำออกปากนางล้วนจีลงบันมังซีจางปัวเกิดจองการเดินใส่ไรปังเพลเพลขำลับนี้ปลายมีสองหอย61กุนผู้กุ้นหมุนหีบปิ้นเขียเกี่ยวนอกพระเตียดอันมาเตียบันเมืองได้ต่างพระเตียดสาวสามตีนันพระเตียดจงกัววังพร้อมกับจู่ฝ่ายจู่บายหีอามาขามการที่โทกบองกันโซฮาและจิงโผดออกแห้งเขาเหตุการจู่เจอจู่จวงเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมอยู่ดีทหารพระเตียดนิโปเออร์นันไหลหูฮอดถึงเดินเก่าลูกเอาสองคำกลางขึ้นนาดีเปียดตาพระเตียดนิโปเออร์บอกเกิดจองการดินใส่ไรปังนี่ปลายป่าหือผู้กุ้นตายเสียนันฮอดถึงปั่นสองหอยสาวสองกุ้นหงราจตุตาพระเตียดจงกัวอยู่ฝ่าพระเตียดไทยวันสองคำปงเก่าว่าจังนับตามหนังสือเสียยีคัดดินไพอาสรอนพระเตียดจงกัวมีกับหนังสือหูเจ้าไปถึงพระเตียดไทยนี่เรามีกันนังสือโนจัดเข้าถึงประเทศไทยก็ได้เตปี2บันปลายสวกตัวเดินเก่าลูกออกสภากันไปย้อนเปอร์ดินเอรอพอต้องไปแอวพี่น้องแต่การจับเมียนจุเจอจุจองห่างกัดดีไว้นั่นไพอัสรอนประเทศจงกัวจะเอากันนังสือหูเจ๋าเข้าถึงประเทศไทยก็ได้บอกเลยอยู่เศร้าประเทศไทยนี่เพราะลงปุ่น30บันโครงการยกย่างมาใช้ในหลวงพระเตียดสิบันยาเดินเก่าดูกับคำหนึ่งปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจางใดหูพระเตียดสิบันยาเดินนกถึงเดินเปียดนี่ปลายมีผูกกุ้นดงหาบ้านกุ้นจวนเปอร์ไอลาลูหอนใหม่ดงไปเละตายเสีย
การกู้ฮอมปองนี้ปิ้นเตี๋ย

0: 송반바이시파도마송르번난안나스캄피옥니빈카오산마이빈딴캄피싱뻑니피옥카오산마이고퉁디니
1: 함현허후꽝끝마이하사반타낭학뱅간유나이카오탁마이펌간흡허머바이나반나이함현꽝끝시징핑สุภาษาพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาเดียวเขาสินตั้งหั่งมีปิ้นที่พบจอดมีก่อเพคให้เหล่าตาดีพัดดิสหวยสุหีอันมีติต่างจงโกสีจิงพิงจงสุจีปี2008สาวโตเดินหกหล่อแปดคำทั้ง10คำเมื่ออยู่นิงเสียสาจะคำตองนั้นเผากำปะขนนักเจียออกภาษาจงขวานีปิ้นไล่ภาษาพร้อมกับปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันอันพระเสดนั่นสั่งเตียงปิ้นกะลาบานเมืองหั่งมีปิ้นที่พบจอดภาษาไหนก็จะยอมเบาใดสุภาษาที่ใดปันทนังก็ป้องกับกันพร้อมกันคือเผ่าเมื่อขออยู่เฮากินสุกลำบันไซทั้งมีปิ้นที่พบจอดนี่ก็เพียไข่แล้วการลืบสืบมาภาษาสงขวายิ่งดีนั่นปัญญาออกตาดีพอดีปัญญาเสือหวยสุหีอันมีติดถังสงโกปัญญาเสือหวยสุหีนี้ปิ้นคือบ้านออกมาสุกบ้านนี้ก็ปิ้นเฮท้าออกมาอยู่ไต่ตั้งและเฉินฟูออกแห้งไปเบาขาดไพเมืองสุภาษาคือบ้านไปเบาขาดขออยู่เฮากินวันไปหนาสึกก็ยังอยู่ยังดีไปแหละ
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินต้านคำเข้าเสียงคับเสียงโซบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไล่ฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับ

ลิเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียกับเสียงสวบอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง